0: ตีพรามบอดฮอหรือฮอ
1: รัฐมนตรีประจักษ์แก้วไปมวยเล็กสูงสุดกันเถอะอันรีบรอเปลมาแต่เพลินแล้วเวลาปรับครอบโอเคจังเนาะจะได้ชีวิตเด็กก็ปรับ